อ๋อใช่ผมครับพี่ผมครับพี่ผมโทรศัพท์ติดต่อได้ครับโอเค thank you very much